ตั้งอุสลับฮักเลียรูลายอปังกับเพรบากับปอร์มันชัวบัดมันตาคุบเลชิบุนนาอิสุบากระดิ่งจิงชิชาสุบะงารุงสโงยาฮับยากตาโอเคสักนี้ก็ไว้ปารีองนักบันตากิตุกิบัสโงซีฮักกับปอร์สลัมกับจิงเกอร์แมนบัพรนายวัดสโงซีอุสลับเนี่ยชิรตาอันดาอุลับเบนกับสิงีกันสาวชายเบียงบัดอุลิงคาอุนสะพูสันเตียวอุสลับกุมกับจิงไซ